ยอดต่ออีผู้คอยล่าขลำลายลอยเสียงดีมีซื้อแม่คุณพี่จนเขาลือสาทานหันกากันก่อนก่อนกาเหี่ยวมีมัดเดียวมัดสอยมีมัดซอยมัดฟุกผูกพันหันกามอลำในดินป่าเห็นนางเอิญแม่แม่บักใดทางหมอ

ฮอดขี่ฮอดเหนียวเสานางฮอดเต๋หมาบ่กินหมูฮ้อนใหญ่ไวแถวเมืองเหนือจังมะน้อเมืองไตหรือมุ่นละป่าหมกโศกว่าลำแบบนั้นพันเก่าเนาตายยกกระยางใหญ่ออกทาผ้าที่ยกกระยางใหญ่ออกทาผ้าที่ดีบ่มีไผเมื่อนเสียบปางบางเท่าเป่ายองเกียงเช่นเปลี่ยนบ่มีปืดบ่มีอึดอาดเอ็นสติงเต้นบ้องไว้ลำลูกไม้ไหวทิบทิบก่อนอุดทะฮอนซาดกนกมากันโตโตหนังสือหรือพยัญหันคำบ่มีพิษจะคันเสียงหน่อยเสียงใหญ่แน่คุณพี่ปานตะไลจุดมือเบื้อเจ้าเหงาห้องยองยองคนคนปากบ่มีอับมือสลับกันนับเบียดบ้างตักคู่ตาซ่อนสู่พยักวิวคิวกันหัวบ่ทันพองไห้ห้องผู้ฟังผู้บ่พ่อยักเชื่อมาเห็นเส้นปันกบท่าเกลือลูกเมียป่าถิ่นตกบทยิ้มละไม่มุ่นลุ่นไม่ตกบทยิ้มละไม่มุ่นลุ่น